0: ยี่ยมกางอ่ะ
1: นี่กูอ๋อไอ้นั่นจะเอากางอ่ะ
0: กีตาร์เตยังอ่ะ
1: อ๋อจะได้ยังนี่กู
0: เกียร์ที่เราน้องเซอร์วิสส์พีพีเ
1: อเองไอ้ยาร์เอ้ยปุ๊กี้นี่กีตาร์นั่งกางอ่ะนั่นตัวที่อยากกินน้องอ๋อได้จากกินคน marketing at ppa.top.kei
0: เกมเมสเซจนะคนนั่นเฟซบุ๊กเพจ ppa at broadcasting and publications authority เก ppa mary fm 89.9 เกคุปนี่คนนั่นเป็นเดต้าเกนักเรียนเดต้ารีโฟนนัมเบอร์อโนวาเดนัวอาเกียเดนัวอาเกียตัววันนี้แม่วาเกียเกนี่ปุ่นรู้คนนั่นเข้าอันดับ ppa ไปดิกินนี่การีนัตังตังยิมเกมกางอ่ะอันนี้นั่นเซจเซนบ็อกซ์ ppa อะไรเอ็กซ์ตาวรอยอ่ะอีปุ่กิน
1: Webman!